ผู้นั้นน่ะถึงแม้เสกาจำด้วยบาลีเงินแน่นแน่นเด้อลืออีทีมยิ้มสลัมมาเวนเอ็ดดึงเวเสกามาจำแม่รออัดนำดีกาเสกา

จอมังแกก็ได้นักก็ได้นักสิปากลิมาปาสีกาซาปาสีฮาลูปาสีโลมาดมโนวาตุยูองงเองเองลาบวงบังกิงมานีบวงบังกิงมานีปีจีปันตาโมยังตังตังอยู่ดุลากลิดังดุสุตังตาบรามปากบริงเงินตรงสากบวยบวยเต็มบอกมอย่างมะลูสอหลอนแต่งบุญิสลันติกสลันติงตะนงบุญิปารายอาวาTentang seladai lah, laman kuak, bukit gunung tinggi.

บิ้งขึ้นทางทะเลได้นะทะเลเจ้าลูกหนูจู่ตานาโคลาจะมาแก่ไฮยามกอกได้นะไฮยามกอกได้นะสิงปาลีมาปาสีกาซาปาสีฮัลโลปาสีโลมันนัวโตโยโอ้งแมงบวกบังเกกมานี่บวกบังเกกมานี่ปีจีปันตามอย่างตั้งตามอยู่ดุนาบวกเลยดักโดสูตั้งตามตัวปักไปนี่ปงสาบวยบวยละติหมอกมอย่างมะลูสลันเต็งโบนี่โบวงสลันติกสันติงตะนงโบนี่ปะไรอาวัดต่างต่างสลาใดลาละมันกวากบุกิดบุนงติงอีปะไรอาวัด